วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังน้ำคล้องบ่มีการสอกมองซ้ำปีนี้ขึ้นบ่หันหน้ามาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังน้ำครับตัวเดียวสอก

ก้อยฟังกำคับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำคับคับฟ้าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พากเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอแลเมียอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งนายและอายเบาจู่หักนางนี้ได้พากมาอยู่ไกลขอหือใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาน้องก้อยปอบมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุงเข็นกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี้นั่งอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้

ก้อยฟังกำคับความฮักเมมาดาเมินหนำของคำเมใหญ่กำคับคับว่าตั้งเตี้ยเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก่อส่งไปเห็นโตลูกอ่อนต่างไรบ่ว่าไผขุ่นไรก่อพ่อแม่เลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาพ่อแม่ฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นนี้พ่อแม่ฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมาจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天千尺贵，
2: 当代十三班呐，
3: 你苏我三夫，
4: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 你本来喊文博现场，
4: 你本来喊文博现场，
5: 你克来嘎贝拉德海，
4: 你克来嘎贝拉德海。
6: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมจึงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดำปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่ออีคำเป็นสาวไต้อ่อนผูเออมันเจอขักเซอซานอ่านขึ้นมั่งเกาะเมืองดังเสี้ยนเปลี่ยนชนอันเบื่ออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป้เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
7: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผื่อได้สินจ้าโพก็ไม่รู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางก้อยซ้ำซื้อได้หมักจวกหวานหอมโป้ตันริ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาซื้อจีนหนึ่งเลย
8: ว้าหลังตาบ่าวใจ我这边滚地太呀，
7: 这
8: 黄姐，爸跟大丹左边右边车脑，
7: 嘎爸拉哈拉，喊来回人，就停门嘛闹。
8: 嗨，那你这右边车呐？
7: 龙嫂哎，没被骗到，没在滚地太呀。
8: 别在哎，搞这边滚门梁，乖吧，让你妈过右边车呐。
7: 呀，没把火冷开开。这个头哎，
8: 这边跟工作队张走进边村，六神农界农村听嘛。
7: 没变一行，什么不能那因村主人哇？那进边村地嘛书记没个人，这边没啊？
8: 没变。
7: 这边哎噶，初中通讯没个人呢。
8: 哎噶，哇，通讯哥哇走人，没见变样的，把我们看见没往吗？
7: 在啊在啊，哦，我都昆明嘛，莫样吧。
8: 两边上，高楼昆明是两面，马腾绑两面，南昌金马七昌，三十家马腾泰，让外口。
7: 简的，来比嘞嘛，往后嘞，三坡两面，坡拉塔飞，坡混当家，背地背坡，简变香的啊。老通说疼吗？马脚光开啊，高安没个通里人慢滴滴啦。
8: 通人。จะจับจะมือวะล่ะ
7: จังจับจะสังเมื่อเห็นต้นหงนั่นเหรอนั่นเจ้าเป็นวางบ้านเอาชนไว้ข่อยก็อยู่ท่านซะคนทั้งเขาไปได้เป็นจ้าลาอยู่เขาถอยพักรองรักผันจับบักบีดันอันตั้งหลายมีเป็นมาซาคนทั้งเบอร์ปุ้มมีพกลาวางกูเห็นเก่า
8: จ้าลาเป็นชนชู้สันจำได้เ
7: จอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผิดดัดได้ยะซ้ำเป้งซ้ำกลางดีสีตั้งดินอ่อนตั้งนั้นเคยได้ไ
8: ม่กล้าก้อยดีควังเพราะตานได้เด้อชีวิตหลงแน่นอน
7: จำใจไอ้น่ะปลาลันเป็นสีหยงเลิศชนเบื่ออ่อนตั้งได้ตั้งเป็นโลกาเลิศแสนเก่งไกเต้ย้ำได้เลิศชนมีสีหยงไอ้ตั้งให้ตั้งเหล่าจะจังทับกาตั้งไกยิ่งเอา
6: เยี่ยมหันบ้านสนเสียสาก็ไข่อีคำซ้ำโจมซ้ำเบาใจสองขาจังหึงไข่เจ้าบ่อใบเผียวชนไว้ข่อยอ่ะซาลาอันเป็นตั้งจงจูซูจีชนไว้ข่อยจูเริ่นยิ่งเปลี่ยนชนนั้นตึกตั้งหูจวงการสื่ออาผู้ซาขอจะได้อยู่อ้องปวงการกุมปวงดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
9: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนได้ยินเหรอ nếu xin hậu mỹ cũng sẽ lãng thần cho mặt thổ phạt bố bên phố ở xa.
10: Đại hiến hậu, tôi hãy đi rù. Đi công chinh hãy đại xịp dẹn nè.
9: Phóng lạnh mở hoa lù, hậu đi cả thảm tới hữu. Ông hậu này đi thủng thuộc xóm lại. Không mà lê.
7: Chà là, à phú xa, sụ tôi đâu phở máu.
9: Y khám.
8: Chà là, cậu khuyên mừng đem máu.
9: Y khám, chấm nó thường mà. Đang sắm một cao khoang, cao lô cả hấp ở xa.
8: Đang ta phúc phép khăn, xa đã. Chém cái ai cao và mới hệ xuân chú dần tí thảy. Kẹn khắc tê à. Vái đắng, cao ảm hút sáng, mớ đồ mọt cao lê.
9: Lòng mà nào, mới dù ba lọc ở lại tăng hưởng. Bi hê hả, xăm khấu dù lỡ sớm bòn càn. Na càn mang, dàng hút lây lòng tăng ba tờ tô áp dù. Má lê, hấp lăng lê. À phô xa, má, cao khấy mở. Cô lê à, bên su chi mở má trăng rủ yên biển cho nào lầy.
8: Màn sớn biển đặc đài hăng, mớ oan ba con đài phong can, kèn bên phố tê.
9: Lầy tô biển đắng nải, hôm mệt hôm phong chẳng biển má. Kháo lại bị lầy má à. Tô có yên bừng tăng với trần phú, nớ sớn nớ xuyển hậu, má cho ai thiểm yên biển cho nào lầy chẳng hế đầy bên má xa. Bờ cây hãng khở áp hố xa, dáng tớ cùng vàng cằn, lo ngàn yên biển cho nào, dám nơi chẳng tí xoam bạc thổ phát đê xa.
8: Dám tí má đen, cậu bốn đây yến khảo áo. Đón đây phải áo. Cậu tí án hả ở con đá hóa, ăn phiáng nặng ai cả đây. Xoam bạc thổ phát hả, bạc mi má.
9: Hít thứ vãi.
7: Ái.
6: Kháo mơ hình hoàng bốn cả, hình cả tê má. Càng vắn ứng bấng đếm, tỏ răng hao mày. Quái vả, táng môn bằng bói xin biển trở năn. Xăm răng gióm xỉ khay. À mẹ tăng lại, đây nghến su chỉ mở, răng rủ đỡ trở năn mà khóc bói. Tò má giống sớ cùng tạng.
11: Má lê, má chim phở tay đấy. Mí tin cải tâm, ba bình ba chỉ. Ý khám su chỉ, má khóc bói à?
12: Ý khám su chỉ, khám lấy à mẹ hoa xung phê im bồn. Mới hủy quá lộ má lê à?
8: Lạp sơ tấn lại à?
9: Ý khám, hến cố xoan khẩu bố em khẩu toàn khỏi à mẹ chín phô yào. Thảo cả chín là.
6: À lý, anh chẳng xá lại lăn tổ má khẩu bói. Mắn hẳn ý khám su chỉ má mở đây. Bến hàng bê khẩu, anh bó khẩu cho thừng tăng hưởng đăn. Thành cho dọc cho toát nhà. Ảo khâu bột, anh ra khẩu hệt đàn, dán hợp ý khám. Xăm hàng, ai bơ nhà, đem bài cả.
8: Ấy, ế quay, đại bên sáng, hóm tư á.
9: À đi, hệ sáng nay, xăm hóa khâu bột biệt bắt thầy.
6: Ý khám mái xin bèn trồn bó lại lại phần nào. À dòng đỡ trồn quá, ra là bó tan khẽ hơn lắm lại. Vẫn nay càng đỡ, mắn chỗ cha là cả lệ đỡ mạn. Án thảm thiên à choáng, tăng tống thoảm à mẹ, mỹ lòng khắc giờ sẵn.
7: Ý khám, cha là, xù máu à?
9: Cháy cả, chính ra ra. Ông ý bị đi cậy hơn mở đinh. Nay bên ý bị đi cậy vẫn đi lỡ dẫn phú, căm trời hào lăn. Bịt cậy này đinh đã xốn mạc trang chín mổng béng, chính ra giờ, hơi tôn mạc gióm này thắng bên khoảng. Xăm bừng đường, chỉ mắn xăm ngắn hết đây phụn khán xa.
7: Dạp sơ hào, cha là, có chăm nà.
8: Dạy cả, mơ đi vắn, chết đây xốn mạng đây, đại mũ.
7: Răng vá đây à, đủ tối chăm à trong mắn xa. Thường vá pha liệt, hứng tư qua đi, đi vắn chết đây xám hà mũ giàn này. Hì à, hì chẳng chú má thảm đông này.
8: Phóng nàn, mơ chết xốn mơ xí hà xịp bồ đây, đồ chết chết bay vắn nào.
9: Mơ khơ tàn sẵn à.
8: Dạy cả, chết năm ra ra, còn tứ này chắc đấy.
7: Dám này tôi mít chắc chết ra ra khoang ngò. Quái và phèng xuân hấu xí hạ xịp bú đây, răng chi đây.
8: Số án áo, xuân hấu đây, thay giòm nâng, than giòm nâng, miệng phạt gần khay, răng răng tứ chắc bắt chết ra ra. Xem hệ đây thân khẳng.
7: Răng răng hứa áo, hú hấu đây đôi đấm bằng ế. Hay đá hồ hơn phạt phí gần. Bẹc xăm bí bằng căng tì rừng quá. Tô miệng bên lại hơn. Răng răng hứ tứ chắc à.
8: Hay đá tăng lại. Khoan đấm cần má xòm xăm. Mà giờ, cháu căng ở này.
9: อ๋อฉันเจอว่าเอาหลังดินค้อนหนุ่มกันมาทิ้งปองซ่อมสำให้ล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นให้ล้ากลางในไงเธอถือจากปองการไหน
6: ปีน้องขอตั้งหลายหับถ่อมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดดำสองปวดก้อยเมียงตามเบียดได้อ่ำไหล
7: จระอีกคำเมื่อได้ฮับสุมาริตีเฮินตีดักเป็นเครือสุมาชิมบักกระามิวเริงจะเป็นอันแนวห้องวาบักโทปัดเป็นบักสุกหรือต้นมันนั้นเมื่อได้จังรกกัดหรือเสียนซึมาซ้ำชิมนูเป็นหือไอ
9: ้ไอ้กะเมื่อเขียนหูแคทเตียวันนั้นก็จังได้ยินอีกคำว่าที่เปลี่ยนชนเขากอดที่จ้ำซ้อนบักโทปัดเมื่อเจ้าโปรไลชินเอา
8: เขียนที่เป็นหมากสั่งป้อนมานั้นก็จะมักเบลซ้ำเฉียบโมอ่อนหล่อมนดีซ้ำกินหวาน
9: ผิดเตียเผื่อว่าเป็นหมักไอหอมจินหวานกินอยากเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอ่ะดีกงจินยังขายได้สิไปเยี่ยนขาแน
8: ่กูเขาเอ้ยหมักโทปัดยังจะว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโบฮวงเห็ดน้ำดมเนื้อดองไม่เดือดตึงเขาขายดีเต้ดำได้เด้อกัดตึงเขาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกตึงขายเข้ามาซา
7: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้ายังตับเหลียงเจอตั้งขายมันเจอไหน
8: เจอเปิดไหนเขาโลจูซ้ำเปิ้นสังปาจันซ่อมดำได้ชีโจกับผ่านการหัวได้เต้กับซ่อมคลอง
7: เดียววาเรียตีเหตุก้อนเหตุกู้หูตีดัน
8: ใจกะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอทายเนี่ยเขาตีอันปาตั้งไหนขาดสนามเมอร์ไว้หลังเขาตีปองการวิวตื้อจักมาซ่อมหมักโทปัดเป็นป่าเป็นนงดันยังตีเหตุการณ์ให้ดะวิวขึ้นกลับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเฉาก้อยสู่ตีเฮินกลมเบอร์วันเปลี่ยวสาซ้ำสาดันสอดได้อ่ะ
7: เจ้าเตี้ยพ้องเชิญตู้ตีเหตุไร
8: สู่ก้อยเอาอาข้างทำเหตุให้ดะดันจอนเฮินเดินล้มผ่านสั่งถ้าเจ็บกะคาดให้คาดดะถ้าเมียงเงินเมียจะได้เ
6: หรออีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจมเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสองอันบ้างได้สิ่งนั้นก็มาถึงหิมเขา
8: การซ่อมหมักโทปัดคือกว่าสู้เหอฝ่ายเกดังมาจะแถมหาล้มฝ่ายการผ่านสร้างมาติอาลังตั้งสันเปียงสะก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินติอาลังเข้าเดินล้มโฮมเมียงเงินเมีย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天千尺贵，
2: 当代是装扮呐，
3: 你送我三副，
4: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 你本来喊文博现场，
4: 你本来喊文博现场，
5: 你克来嘎贝拉登海，
4: 你克来嘎贝拉登海。
6: พี่น้องขอทั้งหลายรับถ่อมจึงกองโป๊ปอดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปอดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกุมต้านอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮอเสียนเจินฟูเสียนจังโดหุ่งชางทิ้งปวงขุยขึงปวงการโหได้ต้องถอมเขาใครหมวกอาจวง
7: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสลาจวนเจียฝ่ายไฮลาถึงปวงบัดวาแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทบัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท้าหันนี้อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
8: มีหมักโถปัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มบองตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเถียม
9: เกามัดว่าไล่เปลี่ยนขิงดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตั้งแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจอ
10: เกณฑ์เจ้ปีนย้ำดีถึงว่าปีนผู้มาเด้อชวนเอาจอมบักเบี้ยว
11: ก้นหัวกูโก้เกาข้าเอินดาปองหัวลังไหลวันปนดันก็การเดทามโหเฮินไหลเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแก่นเหวเจ้าเตี้ยก็เคยดัดปองฟ้าเฮอโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันได้โศกเฮินก้นดมเจาะจังปวดเฮินมา
9: แก่นตีหลังว่ากวยสู่เขาหูว่าอยู่ดีเฮินกว่าขาได้สองเฮินเจาะจังเฮินมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าโบดเมาล่าเฮินกว่าออมทะเมา
8: เอากงสือมาว่าถึงว่าโหนกุนล้ามาเถียมปองการล่าการเชียนจังเหตุดีภายเพิร์ด
6: ดื้อขุยดันยิ่นเปลี่ยนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปัดได้เชียนเจินฟูโตพรอมเออดองเข่าตักอันนั้นห้าบ่งจังเสินหูโคจิกงสือเฮาเมย์หมากตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำก้นดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นหมักโถปัด
7: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะโปรงการซ่อมหมักโถปัดได้เอาไล่ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูเรืองไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเด้อจืนฟุล่า
6: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในโปได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุรเอชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปัดไว้จูเล่งยินเสียงเทงกันฮอดมาสองขาพีพาออกกะเสี่ยมตัว
12: ตู้ตั้งหิดเอาสมบัติทุบบ้านสังหันโศกสังสังหิ้วกูมือวันเอาสุดตันในหางดีมาสังเบียดได้สูงเงินจำดีเดียวกินมาหรือป้าเต๋อมือวันสังสังหิ้วกูอ่ะ
13: สูงเงินผู้เถียงก็ตั้งเมียแล้วผู้หลังเลยกวยสูเข้าไปหมู่เราจุ่มกูยังมีว่า
14: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปกี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี้ยตุ๊กตะเคยเจอเปียงหยาอ่ะ
11: อาภัสสะเสียงลูกเด้อคู่จู่เสือในเอาสวอกมาควางเดิงผู้เฮาคนไหนกะกลัวมือวันกว่าได้ไหน
14: 你哈嘛，让这高阳快熬熬吧，乖娃，麦托巴，六算，多边麦多三比，好阳嘞，鬼天好热热，三阳寒暑是别嘞嘛，说着巴的喝麻蛋，都不得面当灶啊。
13: 哇塞，咱没说，我在都得嘿。
12: 乱当话说麦托巴嘞灭熟人，
15: 现在什么成？
12: 咱嘞白话嘞说。什么时候把后头唐红干喊？
15: 种到什么时候？
12: 人类，龙当虎嘞，没得一棵树大得很闪亮。
9: 龙皮当来，说白麦，麦养鸡不得龙当。
13: 龙杀当奶奶，多多虎乳，多当鼠鸡门跟乳。藤蛙鼠人类，怪别张黑。没人当好王人，走别来哦。
9: 咁嘞，多做个下路先生，黑莫龙当好嘞，管好老先，执正好事事。你哥张最甜毛住，
13: 真的呀，地排很。
12: 暑假多嘞，乖娃说会很慢，都上那一节他来一下。
9: 都地排荒呢，米考的考暗，早几周妈忙个等奶。
6: 滚奶很嘎乱乱，咋啦等一喊，都嘎得先下滚火啊。
9: 都先张，博嘞都见的两张鱼啊，乖嘞马下等毛啊。เมื่อตั้งทักส่วนยังถังถึงโหลตื้อส่งเงินหนำใครมาดว่าก๋วยตื้อส่งเงินเนื้อเข้าโจเสือตั้งเนื้อม่านหอมได้นั้นเจ้ากลมเอายังถังตีตื้อส่งเงินหนำเป็นเชคันมันกว่าหึงเป็นเชย้ำเลยเมื่อวันอาเมียเหตุจับเอา
11: เป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก๋วยว่าเยี่ยมหันกวนเนื้อม่านตุกขาเป็นเชยังจังหือก๋วยได้มาขาเสียนจังเมื่อเอา
16: ก็ปวงเอาปวงการงานมือตัวจางฮุบดวงตังเบิกของเดิมแล้วเจิญฟูตัวจับเจอจอยเยี่ยมยินเปลี่ยนชุนไว้กูยามอีวางถึงตีผ่านสร้างการงานเปียกปืนถ้ามือวันกุนเดิมมันกูได้ดีมา
6: เสียนจางดูคงช่างเอาออกหลายเว้นเจียนมาผลเดิม
16: ไล่สุดตัวเด้อไล่ปีนไล่เสียนเจิญฟูปองผ่านนั้นผลเดิมเจิญฟูตีดุกลุ้มมุ้งเงินเอาออกสู่เงินมาของเดิมเหตุการณ์ยิ่มกวนสวนหมาแล้วจิตวันนี้ป่วยหลงกาไว้หลังยังตีจู่ลุ่มส่งเงินกูป้ามาจอยเถียมการจำส้วมหมักทุบป้าได้เฮ้การหูได้ได้ปองเหตุการณ์ดีดี
11: หลับเจอโลเสียนจ
9: ัง
11: หลับเจอแล้วเสียนไว้เสียนเฉินฟูอ่ะ
16: ก้อยว่าส่งเงินเฉินฟูได้ก้อยกี้อยากได้ดีวงตีเฮ้ได้ปองเหตุการณ์เจอเจอได้โตสู้โดเดียมขาเปียงยามิวซึบกับกันคักเมกาเจอๆนั่นมา
11: เสียนจังเมื่อตันเจ้าตัวอันฮับซาลาจอนจามาเถียมเขื่อเจอเปียงซะโรเลสวนหมากเล่งเปิดเล่งไก่กะเฮากันโหได้ได้เสพพร้อมปองผ่านกะเจอ
9: ๆหยับเจอก้นโหหยับเจอก้นโหเอาตัวขึ้นกะเจ้าจีโจจูล้มก้นเนื้อมันคล้ายคุยเอาเข่าดีเข่างามโหไรให้เหมาะกับทั้งหลาย
6: มีรังเจิญฟูต้องเทียมตั้งว้องเอโสจวงเยี่ยนเปียนชนสัมโปหลังฟ้าบังหันเดียงสังเตียงอ่องบังโตถึงดับสามปีหมักโถปัดจ้ำซ่องปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกหมากจังอับบาตันโศกผูกากุ้นขายโปม้าหมายโศหินติ่งอ่อนตังไอกาโกสวงอาภูซาเจอได้จิ้มน้ำหวานเจียมตังเจออวันตังหวมบางใจตุยดันต่อเจอห่มเสือซานตักอันไหว้ดงไหว้หลังอ้อ

0: ี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดดำห้าปวดบักหอมยิ่นเปลี่ยนชนยิ่นเปลี่ยนชนจำซ่อมบักโถปัดได้จับได้เปียน้องเป็นผู้หยาก้นเนิ้อมันเจอขัดเจอขอนซ่อมบักไอกาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลากำบงเจียงกงซือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ่อมหมักโถปัดเขาไปจอมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยๆกั้นหนังจกตั้งดีอ่องเปียจากเจิ้นกงจื่อเลินนัน
1: ถึงตีหุมหิดหุมบองแอ3ปีอาจองเขาหุมจามสร้างนั้นเสียนกึมเกลียนเลี้ยนแล้วทั้งหลายต่อสมบัติมีหมักทั้งเปียงหยาซ่อมตกและอ่องตูเขาต่อวู้ลูกปีได้เตี้ยยินเปียนซนจังตีคักกั้งสนหมักโถปัดลงหลังอ้องการดูอันอยู่ยินเปลี่ยนโซนตื้อเปียงหย่าเจิ้นกงจื่อนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงหย่าเถาไล่จังหางก้อยไข่หมกอาจองมุ่งเมียงหางก้อยฉิดย่ายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับลองมันตันได้ก็เจอตีไหลพ้องเปลี่ยนเจินเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงหย่าเจอได้ดามได้ยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนมาเยี่ยมต้อยขันหางก้อยมันยังปลาเหตุได้แม่น
1: เจอตีเอาขึงจักเจอไล่ยังพุดตังไล่กุนตังเมียนก๋วยว่าตือจักเจอไล่มาทิ้งกวนหมักโถปัดจังย้อมออกไล่หมาเหียงกุนเอาเคอเ
2: พิ่งมือตือจักไปเลยอ่ะ
1: จ้าละอีครับเขาด้านเสือเขายังท่าไล่กุนลาตั้งหลายฝึกได้เปียงหยาโหเลยอ่ะก็เพื่อฝ่ายการโหไล่ได้ขันภัยบองเป็นระหว่างการดูอันเต้าเพียหยงตือจักเปียวไล่กุนลาตั้งหลายก๋วยเอาหลังดินหิดปินเกลังล้มเข้ามาเจ้าไล่อ่ะสูสีตูหกหิดเจ้ยเมียงกัน
2: ก๊อบสังสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดบัตั้งหึงนั่นซา
4: ชีจินนี้ไอ้ก้าสูไปถึงข้างนอกยามไรเนอชนโปรตีตั้งในนุ่มกุนหน้าหอมปวงลงมิ่งจวนยี่เข้าโจเซ่ป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวปีนได้อ่องการหนังเดิงมักกับเสือขึ้นควายกงซื้อทั้งหัวในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจียมเมียงแล้วจวนสามสามสี่ม้าเมียง
3: เจ้า公司火痕立牌展三坑ล้มโคโจเสอตั้งล้มจีทีน้ำมันได้展四坑เหตุเจ้าเจ้ากูเลยโจกูเปล่าซะ
1: ยังไรขึงจักเจอเลยกาเต้ไปว่าขิงดำตั้งกาต่างมันแล้วคุณกันก็ปักไปโก้กดยีกลุ่มมือวันซา
2: พ้องดันหุ่นคุณนะเจ้าเกิดเอื้อไตดีเจอดีเขาเหรอออกได้ดำสีเปิ้ลเลี้ยงได้อีสีเปิ้ลลองคุณก้มใจซาก
1: ูยังพ้อง
3: ตั้งไหนไปหมออ่ะชื่อจริงดิกวนน้ำมันโจจะซ่อมซ้ำเขาไว้ได้อิงเปิงการหัวได้มากกว่าเมื่อวันจะให้กะเมื่อกว่าสุกูเจอชี้จริงในควางกงสือมันจะให้เดิมมันตัวตีขาโซขากันซะ
2: กงสือสูเจ้าไก่จางดูไรกุนลาตูล่าเมื่อตาต่ำไหนเตียงจะรวกสูมิวเลยยังตีมาเห็นรองดีกุนลาตูลำไข่เขาบอกคำว่ายินเปลี่ยนชนตูจำจู้กงสือมิวไร
1: ยังมีตูสุตีหรือซ่อมเลยหมักทบบัดเปลี่ยนใจตั้งกะว่ามาเมื่อตัวไว้คุณไว้ปินกุงสดูปามีหมักตั้งเปียงหยาซ่อมหมักมาเฮาสู
4: ทั้งไหนไปไม่เอาคุมกันดีๆคุมกันดีๆนะ
2: ตูซ่อมให้สำนามาตั้งโจยังตันสูไรสูไปออกบ้านกะผายๆไปมาหิมดงดีตู
1: เดียวผมไม่ใช่ตันกุงสดูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตูอยู่ยิ่งเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดเสว้าสูย้ำแล้วเข้าเจอเลยป่องจังมาขาตูแล้ว
2: กะเจ้ากายังมีสูบักทบัดตูกว่าตัวส้มได้ดีอยู่
0: อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุ๋ยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงเจอ
3: ใจกะไม่สั่งอันใดตีเดินไปแค่สั่ง
2: เขาสั่งเจอเดินไปอ่ะเป็นเขาดูไรก้นเผาซาสั่งให้เขากำจัดเหตุ
4: ยามใดสั่งก้อยยังตับต้านเอาเขาโหลจีโจเข้าเจอเปียงหยากกูป้าตัวความนั้นพร้อมสั่งการบู๊ปุกซ้อมบักทบัดไปเจ้าสุกซาเอาเขาขึ้นกับทั้งโกนเนอร์มันกุมป้องกันดีๆเด
0: ้อมงเจียงกงซือขึ้นกับยาเดินเดิงไอ้ก้าอวนโกนตาป้องกันตีแล้วสนบักโถปาดไว
5: ้ไอ้ก้าเมื่อตุ้ยขันเดิงมีบักไอ้เหลืองเก่าอ่ะเมื่อวันจังมีไรเหลืองเทียมดีจะเห็นอันไ
2: หนเพกกี้ชิงกับขาอีกครั้งชาราเขาเจอมาตุ้ยขันอีกครั้งเมื่อตุ้ยเมื่อหมักเดิงฉันมีไรเดิงเขียบปีนที่สั่งอันไหน
3: ก็เต้นดูเหมือนทางปีน ตั้งปีนไว้ปอปันปีนเมื่อนตั้งมีกวนป้องเปียงสารสู่ไว้ดองเจอได้ขโมกี้ปวดยามได้ก็ได้กากขาสารจนจาและเฉียนได้ถ้าเขาวันเหนือตันได้สังวาเย่ม
4: อไอ้ตัวก้อยปีนเขาผิดเอายามนั้นยังเข้าจะออกเปียงอย่าดีกงซือทั้งเขาสองป่าพบพร้อมนั้นจังปวกอาจ้องมา
2: ตัวก้อยเขาเดินไปขึ้นหัวเหตุใดสิจินนี่เขาเข้าจะไปขึ้นกะจาราก็ฮับได้สิจินนี่เขาขึ้นมาไหลวงในบักทุพัดก็มจากได้ดีเขาจังเข้ามาเฮียงเขาสมลายลายก้อยสู้สิจินนี่เขาขึ้นมาให้เขาหิดสังก็ได้อยู
4: ่เออเขาถามถามขัน
0: จาราฮับได้สิจินดีควงตั้งอีกคำไอ้กล้าเขาจะได้มาใครคุย
2: สิจินนี่อารอก็รู้สิ่งต้องปั่นจินผิดตัวเบื่อพวกอ่อนตีนั้นเป็นเขาดึดใบยาวท่านคำนิ่มงามกาพวกเขารู้ลามีจื้อสิงกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยวางของปันเขาแล้วเขาทั้งอ่อนทั้งดั่งกันห่มกันสามปองเอาการซ่อมบักทุบปัดได้สามเฮอหลงอ่องกึนท่าเฮอมันเขาได้มักบีดั่งอ่างมาเยี่ยมตีได้มั้ยไ
1: หนของบินสางไอ้ก้าก็ตัววู้ตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเคิดตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกัดตั้งเหิงก้อยว่าลงตั้งมังควงเขาหลัวไล่กุมปองถมกัน

0: 徐经理，入座门坐讲，唔当坐了站。蛋疼，两口红血红帮干来，高米两口真好嫩。好做三，能拢具体很够来。三合合，拢第二人得等家得好吗？冇话累唔累？
1: 边拢第二人等公司都红帮等红名单咩？过再来。
2: 怎搞？黑子黑，先张好干好来，脱脱口头，咱双人真自然。心脏内脱甜，你们帮干。心脏半日滚哪？公司数过咱内合安狂人。
1: 龙叔蛋内边边也冇头人，龙爹阿郎登家得好嘛？俺家过好干干内先脱脱口头，过样搭两只双人暗工。好公司当龙合作社，龙工帮干，咱内发发狂。个麦话阿唐内你爹个破门。
0: 入座，徐经理今在，旁在可以借电脑啦。
2: 入座啊！
3: 以前当早啦，后浪答案白，双目头白带，还莫好落红茶现场。龙政府腾地横光白顶，还龙地阿郎登家马后龙红光，腾地古巴古快左扎横光干来，并热干双薄三三四。อันเนอมันยินเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูเดียว
4: 2007年普尔什梦年县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗17年后的今天漂洋过海而来的洋种子经过本土化改良培育在梦年县种植面积已达12万亩年产值超过6亿元边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子
3: 比来麦头八千边村三手麦德端古恒古爷都在中转段乖乏以含当炸啦三阿旁软脸得算呢当地便含以含藏住烟边村南藤毛มันเคยหางไกวกูเดียวล้อมเหลี่ยมออกสิ้นเปลี่ยนชนกะ
2: เครื่องโคโปเฮียนเดียวตั้งกินน้ำโปป้า
0: ป้าเมียนเบียนเอาจอมเจอตีกะเธอเธอหลังตับป้าหนำขั้นเมื่อเสียงหวานควังน้องปีเจอดันกูเข็ดเต้
2: เขากลางวันบางปล่อยลำเต้าไว้โอนเอาย้ำเลยโปรดถับเอาเมื่อต่อจำจากเด้ออ
3: ีคำตั้งจ้าลาเต็นเมามือบางมาถึงหน้าม่านเยี่ยมหันโกนเนื้อม่านโป้สู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือจังเอาสั่งสั่งไออ
5: ีคำสุจิตุยังเสือได้ห้ามเบอร์ขึ้นกะ
0: เชี่ยก็สังสุเหตุสังมาสุไทยก็จอดเจอรังเข่าตกเต้าสูสั่งตีรอมเนียมกาซา
6: อีคำสุจิมาเหตุสังตีห้างไกวรอมเนียมกาตัวจังพ่อมา
5: ลองสาวอีคำไล่เป็นไข่เก๋เจ้าหื้นหาเมื่อเอากินกลางตังเมื่อเทียมมันตูเห็ดลองตังหนำไก่ออนตูซ่อนหมักทูปับเมื่อวันตูกูได้ลีมาจะเล่าตูก็ยังหูดีจับเจมือ
6: ต้องอีคำเอ้ยได้เป็นครึ่งของเกาเห็ดออกมาดันเห็ดของฝากส่งไปให้เมื่อละเมื่อสรุปใกล้มาดีตูของนา
7: เชี่ยอีคำว่าเมย์ตูเขาจังขึ้นมาเมื่อฉันบอดีขึ้นกาเอาไ
0: รอันนี้ไปให้เชื้อตัวจังเจอถึงสูงเลยกวยสูงมีจ้ำเชื้อจอมาดีสูง
3: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาขวางฝากสัดเข้าเดือกาอีคำจังอันเอากวยซ้ำจังหือเดือเจอหมันตั้งหลาย
0: ใจจ้าบะเกาหือกว่าจังถังโจตั้งหลายจังเห็ดเจ้เจอเอาเจอเอาเกณฑ์สุดหลับเตี้ย
2: อีคำเมื่อเถียมเลิ่มมันตั้มเปเจตั้งไหนตัวต้องอยู่เลิ่อกเลิ่อจังในปีม้าไรสั่งมีมาเลิ่มมันสอนดีไทยยังจังเปลี่ยนนักในหางงามเปเจีย
0: ก็โตยังเสือได้ตั้งไหนยังเสือได้มันไทยเรียนไทยโกวะก็นักกูโกก็โตต้องอยู่เลิ่อกเลิ่อจังเมื่อเดียวกว่ายังจังนั้น
3: กี่คำฝ้ายมือโตตั้งหลายหูหมขันไทยขึ้นกากะไกวป่าดองตั้งมาไทยยาโปเปลี่ยนนั่น

0: อันจิมไก่ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดเจิงผมได้เป็นมีนชู่จงเจ้าสู่วิญญาณข่อยตีเส้นหน้าเสริญตั้งอ้อมไหวเสียงป้าพงเยี่ยมหน้ากวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมกวางออกทางผู้ออกทางโคจ่าดินผู้น้ำทอกของไว้ขวาผู้แก้มดมดีกวางข่อยผู้แก้มปวงไพ่ขวาผู้ล้มสารยันเชิญยินผู้สารผู้เจิงขวางลินเย่ซาอันนี่เว่ยเสียวฟงผู้เปี้ยนเปลี่ยนมงเชิญชายผู้เหลี่ยเปียทนด่าผู้โฮมอันโจฟู่เซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่หลังชางเยียนผู้สารทดเด็กเสียงตุ้ดีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเสี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินจ่วยถังเลิกผู้ฮบตอมลีเจินจ่วยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบเปอร์เสี่ยฟงเจ้าส่งไว้กลนเปียเหลือเจิงอีคำเป็นเต่าเย่คำอินเปียซาลาเป็นทนหน้าอินเปียไอ้ก้าเป็นโซฟู่เซินอินเปียโกซองเป็นจางวันจินอินเปียปู่ม้าเป็นตงยินพินอินเปียอาลีเป็นล่าหวงอินเปียอาพูซาเป็นปานจงอันอินเปียซีจื่อเซินเป็นเสียงอันบินอินเปียโลฮงชางเป็นตานบินอินเปีย
1: ปีร้องเขาตั้งไหนกองโป๊ะบอกเลยปล่อยเมียเฮาชูตองเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ในจิ้นหวานขึ้นจากเบิกสง

มีว่ามงตันนันเตโตดูไอพังนงอมิวชานีมงช่างละลุมใส่แต่เทียมเรียนชั้นเทียกว่ามีว่ามงตันสุพอมปาดีกวนออนกรุมชึงเตาละไอตาทางงาลุงาประลำแพะดินี้เทียดินี้ชายลาลุมัดว่าดินี้เทียดินี้มวยเดียวว่าลุมใส่ยะชั้นเทียอามควันกูเชิญฟื้นชุดซึ่งวัวงูไอจอมตันลากา

ta ang amyong shani phe shong nan e go bulong amyong won na jom shimin langa kai ra yang chimit khu zai mi ta shim nga ni sta ji khu shi sim ya shi ni mung amu kun ta kon na ta ang amyong mu shimin ya sai ta ang amyong shani go moi kon na mung dan sin na tin ta mu ka mung khung yap ka na sak hi sam amyong jing pho amyong ma do kha mung do tha nga shi nu ai อมิวชาเป็นไงมีแต่งามาไอฉันที่อาเมชาติผ่านก็มุนมีจานชาดูงามาไอยะนาดูแอนควันแต่ก็เตออังฉันกัวชังเข้าชังโค

อันเถอยู่นั่นมงตัวนามาชาจะพันมุนมีจันชาตูไอช่วยอมิวชานี่ก็ชื่อจินมิวฟูแย่งกันวางนากูการหนึ่งทวนเถอควางนี่หัวกันไม่เยทะชนุงามาไออันเถอยู่นั่นมงตัวนาช่วยอมิวชานี่เถอกุยโจมงตัวสันตูนาช่วยอมิวชานี่ก็ไม่เย็นชาแรงามาไอยาฉันเถออมควันวันวันได้เย่เลี้ยง

0: ิกามตัดงาไอครอบนัวผู้นอนเนี่ยแต่หลังนามุขันมุ่งเวียนเนี่ยแต่ก็เนาะปังดันมาใส่แต่หลังนามุขันมุ่งเวียนนี่ก็หมู่ช่างพันตองโนเมก็นานและจังช่วยตันไอเย่อย่าน่าหลังไปครึ่งกะ
1: เดชว่าเดว่าเสียเ
2: ย่永以我以我你起李祖母吧那啥啥
3: 那是不阿姆尼里里木过福马吉马起来哇因此地马内瓜阿吉苏丁那是阿那尼嘎起来罗里苏木瓜提比马斯斯福马根啊阿姆尼福古木瓜木瓜克布下古苏翠斯和宁波大罗里苏口是嘎起来被马福马根啊

0: 声比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวเอ้ยแสงจือว่าเดือดดาวหมู่ก็สอยจู่เก่าใจ

0: ย
1: ช่วยช่วย
0: โอ้ยแหละโอ้ยนอมันบ่วนไปสู่ปีแหละเป็นลูกหลานแสนสุติตอนได้กินข้าวก็

ายพี่คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่ส้นลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสัง

าน้องรักอายได้ตัวอยู่ใกล้ใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนอได้นั่งกว่าพิษก็ใจอายไฟในเสเปิ่นจริงท้อได้นั่งโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจอาย

ไอ้ไอ้เสียจนองเลยมาเฮ็ดก็น่าไว้เลยถากานาก็ปิ้นเป้าถาปีคำหน่อยก็ได้สามปีปกมาเล่นอปีก็นั่งมาปิ้นเป้าถาปีเจอก็ได้หก

ุยกันสำก็กะนกคุณเขวได้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้อมเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม

่นเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาปีก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณพันมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก้อยไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ่ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็หน่อยไปบกเลินดินสูงนะก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเข่ากากังนะก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าเสียงน้องปุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบ่ก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อน

ตอนพี่ก็พยายามเลยก็ตอนนี้มาพบพ่อก็รับพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้หอนแสงยันเดียดุพี่น้องพี่ดิจางไตยองในไปลุมพี่ก็บ่ได้หุมผ้าได้กูสอนเลยไปหลาได้สุมไปวางเว้นเตนโอ้ยน้อนางว่าไทยได้เส้นเทนเลยพี่ก็บ่วางเว้นได้ก็นางว่านางนาวิโอเขาในเวียงเล็กก็โตอ่ะ

ต้องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึ้งใจ

ุญกับหลายแป้งจ้อยไข่โจเอวปันหน้าและน้องหักอายปอสลีออนขาวฟูตัวนี้เอ้ย

น้องนี่มาใจและหายเป่าโพเก่าล่าและโตหน่อยก้มกึดจบป.2และน้องหักอายป.นอน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千十块，
2: 当代十三分呐，
3: 李苏我师傅，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 你不来喊问不显咱，
4: 你不来喊问不显咱，
5: 你可来嘎北拉登海，
4: 你可来嘎北拉登海。
6: พี่น้องขอทั้งหลายรับถามจึงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกลมตันอีคำตั้งจ้าลาเจอกวางโฮมเดียวอ่ะโฮมกันกวางติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮาเสียนเจินฟูเสียนจังโดห้องชางทิ้งกวางขุยขึงกวางการโหได้ตงถามเขาใครหมอกอาจวง
7: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสลาจวนเจียฝ่ายไฮละถึงปองมัดว่าเลยยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทปัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท่าหันนี่อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
8: มีหมักโถปัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มวังตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเทียม
9: เขามัดว่าไล่เปลี่ยนขิงดียามงามหลังดินเจ้าเป่าลันได้ตื้อกับตังแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ้อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจ้าเ
10: จ้าแก่นเจ้าเป็นยามดีถึงว่าเป็นผู้มาเลือกชนเฮาจับบักเบี้ยว
11: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันก็การเดทำโหเฮินไหนเฮินก้นดมโตกับป้าดอขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจวงแก่นเหี่ยวเจ้าเตี้ยก็เคยดัดปองฟ้าเฮอโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปักกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอกเฮินมา
9: แก่นเตี้ยหลังว่ากวยสู่เขาหูว่าอยู่ตีเฮินกว่าขาเลยสองเฮินเจาะจังเฮินมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าบนม้าล่าเหินกว่าออมถม้า
8: เอากงสือม้าว่าถึงว่าหูนกุนล้ามาเถียมปองการล่ากันเสียนจังเห็ดดีภายเพิร์ด
6: ดอขุยดันเยี่ยนเปียนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปาดได้เสียนเจินฟูโตพรอมเออดองเขาตักอันนั้นห้ามบ่งจังสนุโคจิกงสือเฮาเมียบักตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำโกนังม่านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นบักโถปัด
7: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนซุนเฮาเตะบองการซ่อมบักโถปัดได้เอาไล่ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูดึงไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเด้อจื่นฟูละ
6: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมบักโถปัดยิ่นเปลี่ยนชนในปอได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุระชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปัดไว้จูไล่งินเสียงเทงกันฮอดมาสองขาพีพาอวกกะซิ่มตุย
12: ตูจังเหตุเอาสมักทุบปัดจังหันโศกจังจังหื้อกูมือวันเอาสุดท้ายในหางดีมาจังเบียดได้สูงเงิน

0: 比如好当来合团整广播博玩环麦头八南下博麦环印边村印边村沾酸麦头八内沾内别让变普雅กนเนอร์มันเจอขัดเจอควอนซ้อมหมักไอกาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลากามงเจียงกงซือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ้อมหมักโทปัดเขาไปจอมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยลอยกั้นหนังจกตั้งดีว่างเปียจากเริ่นกงจืดเลินนัน
1: ถึงตีหุมหิดหุมบองแอสามปีอาจองเขาหุมจามสร้างนั้นเชียนกึมเกลียนแล้วตั้งหลายต่อสมบัติมีหมักตั้งเปียงหยาส้มตกและว่องตูเกาตัววูลูกปีเรตียินเปลี่ยนสนจังตีคักกังสนหมักโทปัดลงหลังว่องการดูอันรูยินเปลี่ยนสนตื้อเปียงหยาเส้นกงจื่นนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงหยาเถาไล่จังหางก้อยไข่หมกอาจองมุ่งเมียงหางก้อยฉิดยาจามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันได้ก็เจอตีไหลพ้องเปลี่ยนเจนเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงจ่าเจอเลยดามเลยยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนมาเยี่ยมตัวขันทางไกวมันยังปลาเห็ดได้เมียนเมียน
1: เจอตีเอาขึงจักเจอเลยยังปุ๊ดตังเลยกุนตังเมียนกวยว่าตือจักเจอเลยมาทิ้งกวนหมักโถปัดจังร้อมออกเลยหมายังกุนเอาคือ
2: พังมือตือจักไปเลยอ่ะ
1: จ้าละอีครับเขาด่านเสือเขายังท่าเลยกุนลาตั้งหลายฝึกได้เปียงหยาโหเลยอ่ะก็เพื่อฝ่ายการโหเลยในขันภัยบองเป็นแล้วว่องการดูอันเต้าเพยงตื้อจักเปียวไรกุนลาตั้งหลายก้อยเอาหลังดินหิดปินเกลังล้มเข้ามาเจ้าไรเอ้าสูสีตูหกหิดเจ้ยเมียงกัน
2: ก็สั่งสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดมาตั้งหึงนั่นซะ
4: ชี้จินนี้ไอ้ก้าสูไปถึงกันเอาดามเลยเนื้อชนโบติตั้งในน้มกุนลาหอมปองลงมิ่งจวนเย่ข้าโจเสือป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวปีนได้อ่องการหนังเดิงมากับเสือขึ้นควายกงซือทั้งหัวอันในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจ้าเมียงแล้วจอมสามสามสี่ม้าเมียง
3: เจ้ากงซือหัวเฮินลีฝ่ายจันสามเครื่องล้มเข้าโจเสือตั้งล้มจีทีเดิมมันได้จันสี่เครื่องเหตุเจ้าเจ้ากูได้โจกูเปล่าซะ
1: จังไรขึ้นจักเจอเลยกาเดไปว่าขิงจำทั้งกาต่างมันเนาะคุณกันก็ปักไปโก้กดยีกุ่มมือวันซา
2: พ้องดันหัวนคุณนะเจ้าเกิงเอิบไตดีเจอดีเขาเหรอออกได้ดำซีเปิ้ลเบี่ยงได้อีซีเปิ้ลลองคุณก้มใจซาก
1: ูยังพ้อง
3: ตั้งไหนไปหมอชื่อจริงนี้คนน้ำมันโจจ้าซ่อมซ้ำเขาไกวได้อิงเปิงการหัวได้มากกว่าเมื่อวันจะไอ้กะเมื่อกว่าสุกูเจอชื่อจริงนี้ควงกงสือมันจะใครเดิมมันโตตีขาโซขากันซาก
2: งสือสูเจ้าไก่จางดูไรคุณลาตูลาเมื่อตาต่ำไหนเปียงจาร้วกสูมิวเลยยังตีมาเห็นรองดีคุณลาตูลำไข่ก็หมดคำว่ายินเปียนชนตูจำชู้กงสือมิวเลย
1: ยังมีตูสูตีหรือส้มเลยหมักทบบัดเปลี่ยนใจตั้งกาว่ามาเมื่อตัวไว้คุณไว้เป็นกงสือตูปามีหมักตั้งเปียงอย่าส้มหมักมาเฮาสู
4: ตั้งไหนไปไม่เอาคุมกันดีๆคุมกันดีๆนะ
2: ตูส้มให้สำรามาตั้งโจยังตันสูไรสูไปออกบ้านกาภายภายไปมาหิมลงนี่ตู
1: เบียวผมไม่เจตันกุงสูตูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตูอยู่ยินเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดสาวาสูย้ำแล้วเข้าเจอเลยป่องจังมาขาดตูแล้ว
2: กาเจ้ากายังมีสูบักทบัดตูกว่าตัวส้มได้ดีอยู
0: ่อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงเจอใจกะไม่สั่งอันใดตีเดินไม่เคยสั่ง
2: เขาสั่งเจอเดินไปอ่ะเป็นเขาดูไรก้นเผียวซาจังไรเขากำจัดเหตุ
4: ยามใดสังก้อยยังตับต้านเอาเขาหลุดจีโจเข้าเจอเปียงหยากกูป้าตัวความนั้นพ่อมสังการบุปุกซ่อมหมักโถปัดใดเจ้าซุกซากเอาเขาขึ้นกัดทั้งก้นเนิ่มม่านกลมป้องกันดีดีเด
0: ้มงเจียงกงซือขึ้นกายาเดินเดิงไอ้ก้าวันก้นตาป้องกันตีแล้วสนหมักโถ

0: 南门上后上上哎。
1: 一行书记，都让谁来喊我很假啊？
2: 谢哥上，所以上马祖台，高高早晨，人后读到书，上地乱念卡啥？
3: 一行书记，我一上地行乖乱念卡，都上破吗？
1: 龙少一行，那边黑给照去，喊我熬金刚糖。每天晚都吃龙胆南鸡，晚都算麦土包，每晚都过来立马热热哦，都过养乌地热怎么啊？
3: 当然哈妹，那边坑黄高吃沃巴丹，吃黄发送关海妹啦。我是路该马里都黄呢。
4: 谢一涵，我没都好长很吗？我上宝地很高来。
2: 阿里白海，谢多张折腾手来，怪手米然。写早马里说，
0: 让地当来，总在熬黄发，杀好来家。一喊让俺熬，怪心让许得在满当来。
2: 在咋啦？高许瓜让躺坐，当来张许嘴。真熬，真熬，跟着咋地啊？
5: 一喊，没甜没慢，但别接。当来都当有了偶了阵。乃比马来上米马德曼所地太让张变纳来让俺别这样
2: 高度让谁来当来让谁来慢太连太过吧过哪个过高度当做了偶了阵没得瓜让张能
0: 一行快母走当来火红寒台恨嘎嘎乖吧ลองตังมาทายาโปเปลี่ยนนั้นซ้ำเพียงหลังผงทาทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานได้แจ๊บอันหมานกลางเจอขมฝัดเสื้อฝุดเพิ่งโหเจอโคกไกวซ้ำโพเจอสมบัติยิ่นเปลี่ยนชนหือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสีเก่าหงอ่อนไก่เจ้า

มีว่ามุงตันนันเตโตดูไอพังนุ่งอามิวชาหนีมุงช่างหลดลุ่มใส่แต่เทียมเรียนฉันเทียกว่ามีว่ามุงตันสุพรมปาดีกวนออนกรุมชุ่มเต้าละไอตาทางงาลุงงาประลำแพะลินีเทียลินีใจล้าลุ่มมัดว่าลินีเทียลินีมวยเดียวว่าลุ่มใส่ยะฉันเทียมคนกูเชิญฟื้นชุ่มซึ่งวัวงูไอจอมตันตากะ

อันที่ยุนันมงตัวนามาชาจะพันมุนมีจันชาดูไอช่วยอมิวชานี่ก็ชื่อจินมิวฟูแยงกันวางนากูการหนึ่งทวนเทขวางนี่หัวกันมาเยทะชนุงามาไออันที่ยุนันมงตัวนาช่วยอมิวชานี่เทกุยโจมงตัวสันดูนาช่วยอมิวชานี่ก็ไม่เล่นชาและงามาไอยาฉันที่อ่ะมุควันวันวันได้เย่เลี้ยง

มชาติพันธ์มุ่นจันชาติแองอันเทยุนันตัวนามั่นอมิวชานิโกคือนิ่งหิวป้องชานิวคือม่อมิวสักคุ้งสามอมิวจึงพออมิวตัวข้างมุ่งตัวชื่อจิมิวคุ้งพอมุ่งตัวมุ่งตัวชูชุ่มมุ่งตัวมุ่งตัวเยี่ยงทักงาชิมามาแองยานาดูแอมคนใดก็เปิดชั้นเปิดช่วยชิมยิ่ง

0: ชีกามดัดงาไอครอบนัวผู้หน่อเนี่ยได้หลังนามุขันมุ่งเวียนเนี่ยได้ก็หนอปังดันมาแสงได้หลังนามุขันมุ่งเวียนนี้ก็หมู่ช่างพันตองโนไม่ก็นานและจังช่วยตันไอเย่อย่าน่าหลังไปครึ่งกะ
1: That's what that was a yeah
2: 永以万以万以起
3: 李祖母吧那啥啥
4: 那老师伯阿姆尼里里莫过福马吉马吃了哇因此地马内瓜阿吉苏爹那啥那尼

吃罗哩苏木瓜，提比马斯斯福马根啊。阿姆尼，福古木瓜木瓜，可不下古苏，菜色和宁波大罗，哩苏可是嘎吃吃，白马福马根啊。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好，可不急的。
3: 真棒。

0: 声比较温婉，合适伴侣，张合怕啥带。
1: ไม่รักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวเอ้ยแสงจือว่าเดือดดาวหมู่ก็สอยจูกัน

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็

ีคำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ้วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมาไกลจากใจปันนำเว้นฮักลาเบาซ้ำ

พึ่งห้องอนและตันบีบเดวเอ้ยโอ้ยน้อจัดว่าสังมาวันและกว่าโคยทิมน้อยอย่างขา

ยน้องรักอายเด้อตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดใจใจก็จัดเทว่าไอ้ตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนอเรนั่งเอ้ยก็ผิดก็ใจไอ้ไฟนี่เสเปิ่นจริงท้อเรนั่งเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดก็ใจไอ้

ยะกะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ก็ให้ไว้ถากายได้เนาะปอลอ่อนอ่อนซ้อนเล่ตัวนี้เอ้ยไอ้ฮายเสียเจ้าน้องเลยมาเฮ็ดก็หน้าไว้เลยถากาหน้าก็ปิ้นเป้าถา

ยกันสำก็กะนกคุณเขียวได้ใจเอ้ยเอ้ยไอ้มีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้องเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำ

ตุนเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นเย้ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณท่านมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมฮักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเจ้าปีได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเขากากังนาก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องคุณเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่า

ตอนพี่ก็บ่อยามเลยเคยตอนนี่มาพบปอก็รับพี่เอ้ยโอ้ยน้อสำได้ห่อนแสงยันเดียวดูพี่น้องพี่ดิจางไตยองเลยไปลุมพี่ก็บ่ได้หุ่มผ้าได้กูสอนเลยไปหลาได้สุ่มไปวางเว้นเตนโอ้ยน้อนางว่าไทยได้เส้นเทนเลยพี่ก็บ่วางเว้นได้ก็นางว่านางนาวิโอเขาในเวียงเล็กก็โตอาย

เดอุนอแลน้องจึงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ่อยก็เสียงลากปึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองโตนี่เอ้ยเดวน้อแลมเดวน้องจึงว่ามาปบอายปีวันนี้ก็ปิ้นเตบุญจักคำหักเอ้ยโพแป้งเปิ้นเอ้ยมาปบอายปีวันนี้ก็ปิ้นเตบุญจงจาหนอนาและบุญจักป่าปูมาจบยาและหันหน้าบุญกาบหลาอีแป้งจ่อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอี

เอ้ยน้องน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุ่งแวน

เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันนาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปิ้ลใครสั่งสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกไหลแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ก็อายปีคงหน่อยขึ้นว่าเสียงปากคอยและอีจ่อยนี่มาเพดูวันใจกะเดี๋ยวเสียงคันคอยและกุ้นงานก็

ซอยกาไปและใจคอนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลานน้องเฮ้ยไม่เอิ้นอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปีก็ดีแซ่บเข้า

0: ังคุ้มคำอายและต้นอ่อยและใครตบมือใส่บ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอ่อนยางเป่งเปิ้นเอ้ยก็มาพบปล่อยหลาและปิ้นหางนี่อายพี่คุ้งหน่อยที่ทำมอบโคจูสู้บู้อายการเงินก็จังและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับกุนเมาดอกเปียเ
1: อซุยซุย
0: เดวไอ้กันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีไอ้ลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเมินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟินเปิ้นเอ้ย

เหล่าแกว่าใต้ปิ้นเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าใต้ปิ้นพ่อใต้ลงน้องมันเบาดิบขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกัน

ตามและใจเฮอและเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจไอ้ป้องนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินไอ้และแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อแม่ตัวอีลีหนังและลำเต้นแม่ตัวเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้แม่ตัวอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวแลกเอ้ยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแควตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำฟังและปีนางโพบะปล่อยหลาปีนางบะเมินปีใจคุ้งดีสอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยสวยสวยครับผม

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타가마 햄.

三方企业投资运营，打造孟定镇榴莲主题公园、百香果和榴莲体验馆一座，丰富旅居业态，带动周边农户增收致富。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불에 어코나 하냐.

ยาอชอบเป้ามาลีชอบิอูอาทุกที่จะชอบิและนาลีชอบิชิเลลาหุยาติกาลิลิบินมาโควิตาวิชอบิจูชอบิชิโนกาโมกาโฮฮาลากูนิมาอคอตาไอจูนิมาอคอโยชิบิโยชิคลิโยเอกาจอลาปูดิคอชอแมกูมาลีชอบิปูพิมเนและดิคอกาปาออมูชิเดมูกาลาหูมาลีชอบิลิคอกาปาออมูพิมเนวิโยแล้วนวลิคนาโช

0: 先比较温暖十四半比张合怕啥带
1: ไม่รักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเซาคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวไอ้แสงจื้อว่าเดือดดาวหมู่ก็ซอยจู

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกหลานเซียนสุตีตอนได้กินเข่าก็